ค่ะ9612500830อันนี้เฮียกัชวานีไอโซลนี่ซิงดาร์สรีเลจันเวียนี่ยะจันจินทาร์มิโซจงก์เทียร์ลงไอทางู

ส่วนตัวนักลงทุนดังกันที่กันง่ายทะเลอ่างเริ่มเวทเสียติละอันนี้โดนนะอาศัยตัวปกสวยไม่นินชัดก็ริงอ่ะเวลาให้มอยก็ดีอ่ะจอดินเฮอาร์เจวีเอลิฮานินอีเก็บปมมอยก็ติลุตกจอดินอีซามากระดูกทันสักงาลติอังอรุณตีอ่ะซามาตานคันอับบีตะกินอาร์เจวีเอลินอรุณทันสักเตลงาลนี่จู้จอดินกลุงดมนิปยาละมาติขากันรันไซนี่อ่ะตัวนัดจอดินเริ่มเวทเสียติลากันง่ายค่ะอ่ะอาศัยตัวฮีบีมัลสมตัวงี้เอสบีอันนี้อัง

ลุงมินเลนตูติลากันง่ายค่ะอาจจะดูคาดสังลุปุยอันนี้อ๋อมออินติซงอันนี้ง่ายกริงอ่ะเฮชุนตุนักดาร์คัดอะไรเราเดี๋ยวลุงเลนหุ่นวางไล่ข้อหาวางไล่เกี่ยมาตันส่วนอันนี้ชีนะลุงหันติเลงชาวเดียวตักตักเตียงอ๋อจานี่ให้ปะเองอ่ะเอสเมสซีรอนเทงอ่ะกระเช้าจากตัวตุกันเช้าไงอาจจะอิมิงสวยไล่ก็เราชิมันละวะอีออจังส่วนก็ชิมไอ้ไทยเราตัดเสียอารันเตียเนี่ยตัวไปเองฮะอีเองไงไล่ชูฮีกันนี่ลูกชอบเวบอกเสียชาชนข้าหารเวดอนนี่เราชาเราเปิดข้าวอมเทียก็ฮีตัวนายนินใจริมอยหุ่นมันปุยตัวเจวินอาจจะมาปุยกันชัวไปเองหุ่นดิมอมตักกันฟังเขาไงตัวระเบียงโอ้ยเราไงทัดเจอโดนยาจันอีตานกันหลังไอ้คักเลยตัวปอฮีกันล้านงานในรถเซจันนินเมงมวยเตะเฮานินอาชีมาปุยจนหุ่นมันนวมเลยเฮลมาส่วนรถซูร์โซลขบุยลำเองเอฮารันตีอาว่าหันนวมโดนเวรถซูร์จูตัวมาเซนทัดหลักหลอกไล่ในจวนินรัสูร์ก็จุนอนไม่ตกแล้วไม่เทียนาเตติไข่ลักเทียยี่สอลขบีลำฮิตซูอัดูร์เดวะซิงการ์ลำมาคานินอสูระอามายรถซูอสูร์ซมเลมลาวะอามายรถซูควาฮีอดูร์อังเรียงเบียวะบ่าวรักลุ่มลุตุกเอโรก็จูอัติได้เดวสองสองทุ่งอันนี้ที่ขันรีพอร์ตกระรอนเตอเวเดอร์รีพอร์ตเตปอกยังมวยเตซาร่ากระรอนเป็นงานใจใจไม่นิดซ้อตอนนี้กันไงทักซุนซึมงากันไงทักเลตัวปอฮีอินสบายทางคานินกัลลันเจ้าว่าบิ๊กตะกินตัวนั้นเราง่ายท่าอุลุกลุดตัวก็มีเราชุดปุยอะเราง่ายท่าตัวเตตันคันยรสเซตัวนั้นจวนดูไล่ที่หลังไงไม่ค่ะกันง่ายท่างาสตูฮีจูเซฟลัลฟักโอมาฮานิอังอินสวายตันยรสเซ

ดูลายที่ลากันไงทักตักสะดูค่ะจูเซฟลัลฟักออกมาอันนี้จางเละลุงมินเลนตัวจึงอินดูลายที่อินกันหันปากกายติโรอันดูเลียเองตักเนียงมาแล้วอินรินเสียกไม่โดนเอ็มนี่แห่งพอจะนิดเซในเซมิสตีเชาเละพอติลามาดลองอเมชันเวงเฮียนินอาจจะมาปุยโอกระชัดไวขัดนะมอยเด็บข้าหันสวะละกันสวยเบ็ดลอยลอยโดนเนียรันตีอันนี้เอ็มนี่มาตัวงไม่กันยินต้องตัวเราโมมินไทยหิลโจกเงี้ยนี่อ่ะก็ให้ก็ใช้สวาโจกเอ็มนี่ตัวเองปอดสนิทเซมินเราง่ายขาก็ล้มไม่อ้อจวนนินมอยเดี๋ยวคารวนติดสวาเซลกันตุมังอ่ะหินลิมเรากันเราว่ามอยนั่นอินติเรากันเราเอ็มอ่ะจวนจวนนินอินลงดุมจงมอยอินติจงแต่ปอกเอาเดลเวเซลตัวละง่ายยังจวนอุลุกเดี๋ยวนินเราง่ายถอดเนี่ยอ้อจวนนินปะเองอ่ะเฮียนินอีหลงนี่มัวจะมาปุยสังลุปุยข้าใจเทียมเวครบไหมรันเดียนี่ตัวสังลุปุยใจเทียมโอเทหิงไงโนเบรกบกซีใจเทียมอังไงข้ากันวามจวนกันเชิญจอมังะให้นุตลิงปนิเตเนนกันเราง่ายข้าเสียเฮนุฮิอาเซียนยันติเซจะติดตัวเรมนี่นุตลิงอีรันติงกุดปกซีอันมิงเมระลาหันขันสักข้ากันจากกันดูเตะเร่งเนนมาอีรสู้อีบุลาชูนุตลิงเมลชะตะกันนี่ไงกับเบสเซบกะกะริงบกะกันกะริงอ่ะจวางจวนอีบุปะเองอ่ะบุลาชูนุตลิงจวนเชทัยเราชิมชิมจวางจวนอินปฐุมินอุลุกตะกะอินเราไงข้ากันตุนากันอดุตมีฮีกันลานฮาลเจวนิสลาจวนเราไงข้าทุนซมเจลโรอเลตุนาจวนินเลมังเดอร์เทียมติลาเล่มังเดียร์ที่อันติดล่ะซิลเลอร์เรมปุยนัสักฮิลงไอทางโอ

เลมกันในเราหนังไงตีลาสตูคาสังลูปีอันนี้จินเลมในเราวะไงแต่ปออินเราเนมกิจสุกันในตีลาอินชิตากองเสียสวังจะกสัยเละเราไม่ยังจานมาตลางมิชชั่นเวงฮันอินอีเพลงไงนมฮ่าฮ่าเลไม่ตัวเอ็มอัดชนฮะรันเดียจันออฟฟิศมีรันตลอดต่ออมชนมิสอาร์เจโซดินี่เฮียบาร์เอวีฮารันติบอกว่านี่เอตโรอาร์เจมิสอาร์เจโซดินี่เร่เรียวมายังไงออมบ็อกซี่รันอินลาร์เล่ถอยตัวระเบสยังกินนี่พยังกันง่ายเลยตุกตักเมลอันนี้จวนินตุนักกันง่ายทักชุนสมงาการ์ลาดีตีทักกันง่ายทัดโดนะเอ๋การ์ลาแคร์เราไหนเดี๋ยวเตะการ์ลาลุตุกเราเตปอนิเทียดีในซ่องติดตามการนินกันหลานังอ่ะเอ๋การ์ลาดีในตานเพกจวนินอภิกินเราง่ายเบลตัวเอโมขัดยังในตานเพกจวนอภิกตะกินการันหลานจวนินเฮลามอยเราทีเวตุที่ส่งตานคานิบอกเซล่าดินให้เวนฮันกันละสวยเมียแล้วว่ากงละก็เลียร์เทคจวงเมกเตะจินกงอมเมกเตะอินเราง่ายทัฟฟูนี่จวนินทุนกันหุ่นกันเซกเมนต์เฮียนินอติลิมพะอินให้อินจินกงเตะติดโดยพักไงค่ะกันเบสซินกันดูสักเอ็มเอ็มเซว่าให้ควาเตะอาจังเราเฉลี่ยชินะรัตเตตัมบุกซีอาฟิล์มคูร์อุลาส่วนเอฟเอ็มโซออยซาปุ่นปัสรีอาแล้วไงทักปะคานินัวติดตะกินอินซินกงเตอินเราพังงะอินตุมมุนเตตัวอันตะกินอินเราเท่งโดนเนี่ยส่วนสมัยนี้เราให้ชุนจดหุ่นเทปอารอนิตส์อันนี้ฮะเปลี่ยนเล็กตัวจก้ามาเอรอดซูที่เอ็งมันนัทก้าอมเมกเตชุนจดไลล็อกในเมกเทปออินสวายอินทิลติอัดลูกตัวนเซลทีนั่นเดนัวมิลูกที่อันลูกพูดพักเซลทีนั่นนั่นเบิร์ตสู้การันหลานนี่รอดเซตัวนั้นตัวนั้นการ์ลดีที่ลาจูเซฟเลฟก็มานาสักที่ลงไอ้ทวีทวงอู้

นิดไล่มาปุยตีลากันง่ายท่าสุดทุกข์สั่งลูปุยอันนี้อ่ะเดี๋ยวส่วนให้หุ่นกันหุ่นไหนเทกันเอ็นอ่ะบุญนตานส่วนนินหากันตุนกันเซกเมนต์บีกันดีไงใจริมอยหุ่นอ่ะมิเจ้าเลี้ยงเสียมลากันง่ายทักไทยจีงอ่ะทุนทุ่งเบิร์กค่ะฮัลโหลนี่เล็ดโดนแต่เดี๋ยวมาอ่ะจุนไงอมเล็ดโดนเสียให้เราคิดเกี่ยนินเซกเมนต์ดังประคัดกันเลยบอกอ่ะจุดอ่ะส่วนนินดาร์นี่แหละมิสมทุ่มปังอ่ะอันนี้อ่ะสุดท้ายจวนกันนินต้องเละเชื่อวังอ่ะกันนินบายบายเกียร์เกียร์รังจะติรู้จวนจูฟุน่าจวนนินใจเรื่อยมิจะเอาแรงเสียมลางไอ้ท่าคุณปกคันนี่เละโดนนะจวนจวนนินกันลุงเทปกันหลายลำลุงเล่นเทปกันติดไม่เทียนยาจวนนินปะเองอ่ะเฮียนินเอ็นเอสเอ็มเอสจะให้กันเราเอ็นเลยอ่ะอาจจะมาปุยรำทาร์ลำบีจูนี่ละเวตุยกว่าลำโจกมาเลยเชื่อไม่เอ็มรันตีอ่ะเอ๊รำทาร์นี่ละวินเกวัลไอ้รำทาร์เอ็มโออิติค่ะเราเนี่ยละวันนี้สู้ตุยกว่าลำโจกเราเนี่ยสู้ไปเองกันเฮอรันสวยฟิอาทับไหมจนินโซลฟทังอารอปุยซิปในจริงเอสเอ็มเอสอาร์จีมาปุยมิลเราเบียกรออีไซติเลตุรคาอาร์จีมาโมยตันซูอรันติบุกาอาร์จีมาโมยตันซูรันทังเลบุกซีอาจวนซอนยาเราไงทางเงี้ยค่ะกันเบย์ซีอาจวนินอาร์จีมาโมยอุลุกตะกะอีรันคันสักอังเซตคานินนังปุยอินอุลุกเอมเอมินอีเราไงทักเฟคางไอโดนาจวนสวยตากังคานินดาร์นีเละเป็นเด็ดสมทุ่มบังอาอากรณ์เละเลงาตินตุนกันเซกเมนต์โซละมาฮิอันอาร์เจอาฟีฮาวินซาพลามอยเอ็มเอ็มไม่ลุงติเลงเทจิติปนิไม่เทียค่ะค่ะกันง่ายค่ะอังอาจุมิมาจวนเฮมิเซกเมนต์โซอาฮิอันินเมจิฮุนค่ะกันง่ายค่ะโดนะเมจิฮุนอาฮิอันินมีเบียงเบียกนะเอไม่ใช่โหลดลิงก์เด้อโอ้เบียงเบียกนักกันง่ายค่ะอ่างาดินซูไม่เปียละมาดซวนินดร.ไซเดมปุยเซมาบอกซาวด์คอมนะมิซาวซิงาออปโทเมทรีอาด็อกเตอร์เอดีกรีในมาสเปอร์คอมนะค่ะกันง่ายค่ะบอกโดนนี่โอเลตุนัดซวนกันเซกเมนต์กันคาร์ดานเจสเซฟลัลฟาคอมันกันง่ายเอ็มจะตีละสกิลง่ายทางโอ

อุ้ยโดนเหล่าตีลากันไงทักตักสตูค่าเอฟเรมเลรัมดินะอันนี้โอเลตูนกันซึกเมนตานะกันหลันุ่งเบอร์ตูค่ะฮัลโลนิตาอ่ะวินกันหุ่นทอขัดนัดซูเลวเจ้าตะเจ็บไหมอินว่าหันไงอมโดนเอ็มวินาเฮลายหุ่นกันมันชงจงอ่ะเลวไงทัดตูเตเอสเอ็มเอสรันทนตูเตรันทนมันเสียเลวเตปอันนี้อังอินสบายจงอ่ะลมทูกันซอยเงี้ยนักกินากันทอนี่นั่นละมาเตปอกันละอาร์เจทำเละใจตักตักที่เนนกันินตรงเละเดียลตัวร่างไงอ๋อจนินตัวอับนานไปเองอะเอสเอ็มเอสซีอะไรทั้งอ่ะกันเชียร์ไงอาชิมาปุยเซกเมนต์นุ่งหัวเฮียนให้ฮียนกันทางเซลุงไงเนสูเห็นหัวอมสละลิมนั่นแหละทั้งวันนัดส่วนจินจิลและเจรสเซอรันตีอาเอ๊ะใครไปเองกับวลอมเอ็มทั้งวันคักเล่ไปโอเล่แห่งปัจจุบันเซตัวนัดตัวกันติดต่อค่ะกันินไปข้างไงเละตัดเสียกันินมังชาฟิกงะเดียวตีเละหัวนักกันินตรงเละฟิกโดนยาอ้อยนนหลังเละสวาสวัสดีอันนี้เลยตัวนัดส่วนอินสฟายตันตัวนั้นเราไงทำเอกแต่ส่งตันเนี่ยสละไอ้กลางเจงอ่ะข้องเอ๋มาไงนัดสุดที่ลานี้อ่ะสุดที่ลินดาเลยมาส่วนนี้อันนี้อัง